0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: จู่มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มคิดตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643939

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด11:30 น.ถึง 01 061 895 59

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643911

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shopสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: นานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 น. 0618951

สิ้นหวังร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันให้ถึงเอ็นบีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ล
2: ม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06 1895

ครับอันนี้วันที่เจ้าอุดมาเลยจ้านี่มาป่าไหนนี่มาทำอะไรนี่เจ็บทำไมถึงมาป่านี้นี่อ๋อไปทำธุระอยู่เนี่ยพอว่างพอว่างเธอฟังเพลงกันเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณครับที่ท่านได้เกียรติติดตามมาฟังบ้านใหม่เรดิโอฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงขอเพลงมาเลยขอเพลงมาเลยเดี๋ยวนั่งเรื่อยๆนั่งเรื่อยๆนะครับออนไลน์อยู่กี่คนตอนนี้ออนไลน์อยู่ที่190โอ้โหพวกเธออยู่กันเยอะจังนะขอบคุณครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามมาฟังบ้านไม้เรดิโอฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเมื่อสักครู่มาจากเต็นท์พี่บูนคาเซ็นเตอร์นะครับไปดูเขาแพ็คของช่วยเหลือพี่น้องน้ำท่วมนะครับชมรมนักธุรกิจมุสลิมนะครับมอบข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยนะครับก็ได้ไปดูกันแพ็คของตอนนี้ของมีเป็นพันชุดนะครับเพื่อว่าพื้นที่ตรงไหนที่ท่านคิดว่าน้ำท่วมได้รับผลกระทบอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากบอกต่อๆกันมารับทุงยังฉีบได้นะครับที่รถบ้านพิบูลคาเซ็นเตอร์ถ้าถอดหรือจะเป็นผู้บริจาคก็ได้นะครับข้าวสารอาหารแห้งหรือจะแพ็คมาแล้วหรือให้เราแพ็คให้ก็ได้นะครับก็เอาของกันที่เต็นท์พิบูลคาเซ็นเตอร์นะครับท่านจะมาหลับหรือจะมาบริจาค ก็ได้พี่นะครับติดต่อบังเดได้เลยนะครับหรือจะประธานชมรมนักธุรกิจมุสลิมนะครับน้าม้อมดีเจวูดวันนี้ไม่ได้เปิดบินเลยเธอในรถขวดละ50รับประกาศนะครับวันนี้จัดส่งให้ทุกเจ้าแล้วชีตัวขวดละ150กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับน้าม้อมดีเจวูดหอมติดโทนนานบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสร้างผ้าลายนะครับ0945285636 0945285636บันทึกเบอร์ดีเจวุฒิลงได้เลยจ้าเลือกก่อนนะทางลายก็ได้

การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: ถูกมั้ยไปถึง
1: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867

0: 746-69
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เอาถางวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954อาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06 18

น้องๆทุกคนนะครับที่สมัยเที่ยงก็ไม่ว่าจะเป็นแค่กำลังใจแต่ก็เป็นครั้งสุดท้ายในใจที่ว่าภูมิใจอยู่

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะที่นาเรดิโอหาดใหญ่ค่ะจะเจอกับดาด้าในช่วงเวลาของดาด้าสเตชันนะคะวันนี้วันเสาร์วันสบายสบายซึ่งใครที่ไม่ทำงานวันนี้คงจะบอกว่านอนตื่นสายกันได้เลยนะเพราะว่าฝนฟ้าตกตั้งแต่บอกว่าเช้าตรู่เลยทีเดียวนะคะเล่นเอาฉุ่มเรียกว่าชุ่มฉ่ำกันไปเลยทีเดียวแน่นอนค่ะวันนี้เรามีข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาฝากกันด้วยแต่ว่าตอนนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนค่ะ

0: บายใจขึ้นยังเดี๋ยวคอยฟังนะทุกคน
1: บ่ฮู้จริงใจหรือว่ามืออ้ายสน

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is goodCoway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

0: ีก็สดนะกลับมาอยู่ปีได้ไหม
1: คุณผู้ฟังคะถ้าเกิดคุณมีขี้ยาไม่รู้จะไปขายที่ไหนแนะนำเลยค่ะมาที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะคะรับซื้อขี้ยางซื้อยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาดีนะคะช่างตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่074 0744604990 0988224ตอง2ค่ะ

นี้คุณต้องการอยากจะเลือกติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะคะอย่าพลาดการเน็ตดีอินเทอร์เน็ตจาก 3BB นะคะจับให้กันไปเลยค่ะคุณสามารถที่จะเลือกกันได้นะคะกับแพ็กเกจดีๆที่เราจัดให้วันนี้จ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะคุ้มค่าเป็นที่สุดไม่อยากให้คุณพลาดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเลือกกันได้เลยติดต่อกันมาที่1530นะคะมั่นใจได้กับ 3BB ค่ะI'm sorry.

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

และอีกหนึ่งสินค้าดีที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วนะคะตอนนี้บอกเลยว่าประเทศไทยเราเองก็หลายบ้านก็ซับกันเรียบร้อยแล้วกับสินค้าดีกับนวัตกรรมที่ช่วยคุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นสุขภาพดียิ่งกว่านะคะนั่นก็คือสินค้าโคเวนั่นเองค่ะเราจัดให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าหรือจะเป็นเก้าอี้นวดนะคะทุกสิ่งอย่างวันนี้จ่ายแค่99บาทก็สามารถที่จะซับกันได้แล้วล่ะค่ะนะและมีบริการหลังการขายอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะให้คุณได้อุ่นใจได้นะคะถ้ายังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมาที่0971922955ได้เลยค่ะ0971922955นะคะ

ันนี้ชาวสวนยางแฮปปี้มากๆเลยนะคะเมื่อมารับบริการกันที่ร้านยางจุ้ยสะเดาค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะให้ราคาสูงแล้วก็มีการเรียกว่ามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะคะจ่ายเงินตรงตาช่างก็ตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นยางนะคะจะเป็นขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมากยางแห้งเราให้ราคาสูงนะคะซึ่งทำมานานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยคุณสามารถที่จะเข้ามารับบริการกันได้รวมถึงใครที่อยากจะได้ปุ๋ยดีๆนะคะปุ๋ยใส่ต้นยางหรือใส่ปาล์มใส่ต้นไม้ต่างๆนะคะไม้ดอกไม้ประดับได้หมดค่ะเรามีให้เลือกกันหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือปุ๋ยราปลานิลทองค่ะทั้งสูตรปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์หลากหลายสูตรนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยราคาเนี่ยถูกใจกันไปนะคะและที่สำคัญก็คือใช้แล้วเห็นผลจริงลูกค้าที่ใช้เนี่ยนะปานก็กลับมาซื้อซ้ำนะคะบอกเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าน้ำยางก็ออกดีปาล์มก็ดีนะคะดกดีค่ะมะพร้าวทุเรียนเอ่ยลูกใหญ่เนื้อเยอะดินก็ดีด้วยนะคะอุดมสมบูรณ์ดีเพราะฉะนั้นนะคะคุณสามารถที่จะเทสกันได้ค่ะกับปุ๋ยตราปลานิลทองแล้วคุณจะรู้ว่าผลผลิตที่ดีเนี่ยเมื่อได้ปุ๋ยดีก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงค่ะ0744604999

เพื่อนๆครับความรักบางทีมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบบางคนในใจแทบตายสุดท้ายโดนหักหลังบางคนยื้อให้ตายมันก็ไม่กลับมา

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ลองใช้กันหรือ
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจับได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
1: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

0: ลับมาเจอกันในช่วงที่สองนะคะอยู่ด้วยกันกับจ้าด้าพร้อมๆกันด้วยกับปุ๋ยตราปลานิลทองค่ะนี่คือปุ๋ยที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับคุณได้เป็นอย่างดีปุ๋ยดีจะใส่ปุ๋ยนะคะตราปลานิลทองของเราจะใส่สวนยางสวนปาล์มหรือจะเป็นนะคะไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลยค่ะเรามีทุกสูตรเลยนะจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะลูกค้าที่เคยใช้มาแล้วเนี่ยต่างก็มาซื้อซ้ำเพราะว่าใช้แล้วได้ผลดีจริงนะคะต่างก็บอกกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้ำยางออกดีปาล์มออกดีมะพร้าวเนื้อหนาทุเรียนลูกดกแล้วก็เนื้อเยอะดินก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะใครที่กำลังมองหาหรือว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยต้นไม้ของคุณเลยมาหาเราได้ค่ะที่ร้านยางจุ้ยสะเดาตรงข้ามกับสะเดาขันชัยเนี่ย0744604990 0988224022ค่ะ
1: ถามว่าเวลาอกหักเจ็บไหมเจ็บอะไร

ได้รับเกียรติฟิชลิ่งกับพี่เพชรสหรัฐปกติวันนี้พี่เพชรบอกจะมาด้วยแต่วันนี้ติดช่วยน้ำท่วมอยู่ปทุมแต่ส่งน้องชายมาแทนครับพี่น้องพี่เพชรสหรัฐไม่ได้มาปรบมือให้กับน้องชายครับคุณก๊อฟสหัสหลาครับ

0: ผมมือขอให้ได้แฟนกลับบ้านทุกคนครับขอให้เจอรักแท้ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณก๊อฟด้วยครับ
1: ฮิตจริงฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร่วมเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ณผู้ฟังคะถ้าในวันนี้คุณต้องการอยากจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็อย่าพลาดแล้วกันนะคะ 3BB จัดให้เลยค่ะเน็ตเร็วแรงได้ดั่งใจอย่างแท้จริงนะคะถูกจุกใจกันไปนะคะใครที่ได้ใช้แล้วเนี่ยต่างก็แฮปปี้บอกว่าโอ้โหใช้เน็ตแบบไม่ติดขัดเลยแล้วก็ยิ่งยุคนี้สมัยนี้นะการใช้อินเทอร์เน็ตนี่สำคัญต่อชีวิตประจำวันมากๆค่ะถ้าไม่มีเน็ตนี่แบบว่าโอ้โหทำงานก็ไม่ได้ติดต่อใครก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมาติดตั้งอินเทอร์เน็ตด้วยกันกับเราดีกว่า 3BB จัดให้ค่ะ1530โทรมาสอบถามกันได้เลยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่สามีบีช็อปโทร1530หรือ AAS ช็อปโทร1175ซูเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

วยกันนะคะในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันกับ3 BB นะคะคุณสามารถที่จะเลือกนะคะอินเทอร์เน็ตจากเรากันโดยที่มีให้คุณได้เลือกกันหลากหลายแพ็คเกจเลยทีเดียวค่ะตอนนี้เรามีโปรจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์ด้วยนะคะโดยที่คุณจะสามารถนะคะใช้อินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดค่ะเพราะว่าการเชื่อมโยงระหว่างเราเตอร์กับเราเตอร์จะเป็นการขยายให้คุณได้รับสัญญาณได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างบ้านที่กว้างมากๆหรือว่ามี 2-3 ชั้นอะไรเงี้ยก็จะมีเราเตอร์แต่ละชั้นได้เลยค่ะเพราะช่วงวันนี้นะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาที่1530ได้เลยกับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก3 BB ค่ะ

คุณผู้ฟังคะวันนี้โคเวจัดให้เลยค่ะกับโปรโอ้โหชีวิตดีเริ่มต้นง่ายๆแค่99บาทค่ะครอบคลุมทั้งสินค้าทุกอย่างเลยนะคะจ่ายเดือนแรกเพียงแค่99บาทเท่านั้น 2-7 ก็แค่199นะคะหลังจากนั้นก็เริ่มต้นตามรุ่นที่เลือกเลยนะคะและก็ไม่แพงมากนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าคือยุคนี้สมัยนี้เขาบอกอะไรที่เซฟได้เราก็เซฟนะคะนี่คือเป็นการเซฟโดยที่คุณมองข้ามหรือหลายคนอาจจะมองไม่เห็นบางคนบอกว่าเฮ้ยจะไปซื้อเครื่องกรองน้ำต้องผ่อนชำระโอ้แพงแพงแพงจะไปจ่ายทำไมยุคนี้สมัยนี้ต้องเซฟใช่ค่ะยิ่งยุคนี้สมัยนี้ยิ่งต้องเซฟและยิ่งซื้อแล้วเซฟเนี่ยมีจริงๆค่ะบางอย่างซื้อแล้วเนี่ยเปลืองแต่โคเวซื้อแล้วเซฟเซฟเซฟค่ะเซฟยังไงหรอก็คุณลองคำนวณดูนะคะทุกวันนี้คุณซื้อน้ำอ่ะนะน้ำขวดหรือน้ำถังก็ลำแต่คุณอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคุณจ่ายทีละหลักสิบไม่มาแบบเปลี่ยนน้ำทีนึงก็สี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรอย่างนี้หรือว่าไปซื้อทีนึงก็นะ70-80แล้วคุณไม่คิดอะไรมากนะคะเพราะคุณมองว่าก็จ่ายไปไม่ถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าอาทิตย์หนึ่งคุณจ่ายกี่ครั้งบางบ้านนี่โอ้สองวันหมดสองวันหมดอ่าฮะพอมามั่งพอแบบว่ามานั่งสติแล้วก็คำนวณดูนะคะบอกเลยค่ะว่าหลายบ้านมากๆไม่ต่ำกว่า 1,000 นะไม่ต่ำกว่า 1,000 เฉพาะค่าน้ำนะแล้วก็แบบนี่ดื่มแบบว่าโอ้โหแบบดื่มแบบประหยัดแล้วด้วยนะค่าดื่มน้ำนี่ไม่ควรจะประหยัดใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะนะถึงเวลาแล้วเนี่ยร่างกายของเราต้องการน้ำเนี่ยก็ต้องดื่มให้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณมานั่งคำนวณดูนะคะคุณจ่ายเดือนละเป็นพันแล้วคุณเปลี่ยนมาได้เครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลคุณจ่ายไม่ถึงครึ่งพันเลยอ่ะแต่ละเดือนอ่ะถูกมากๆนั่นหมายความว่าคุณจะเซฟกันในกระเป๋าเนี่ยเดือนละได้ตีกลมๆละเดือนละ500นั่นคือเงินส่วนที่เหลือนะคะจากการที่บอกว่าคุณแค่เปลี่ยนจากคุณแค่เปลี่ยนที่ซื้อน้ำอ่ะจากซื้อน้ำขวดมาเป็นจ่ายค่าบริการกับเราเนี่ยคุณจะมีเงินเหลือเก็บในกระเป๋าเนี่ยเดือนละ500ปีนึง 6,000 6,000 เลยนะคะสามารถที่บอกว่าซื้อหรือว่าแบบฉลองปีใหม่กันได้สบายๆเลยอ่ะแถมยังไม่ต้องเสียเวลาในการไปยกแบกกันให้เหนื่อยให้เปลืองน้ำมันให้เสียเวลาคุณมีเครื่องกรองน้ำของเราเครื่องเดียวจบเลยมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกตินะคะแล้วก็คุณนะคะจะดื่มได้อย่างอุ่นใจเลยดื่มกันได้ทั้งครอบครัวน้ำจะออกมาให้คุณได้ดื่มแบบไม่อั้นด้วยอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเลิศมากๆนะคะแถมยังมีบริการติดตั้งฟรีจัดส่งฟรีทำความสะอาดฟรีล้างไส้กรองฟรีรับประกันตลอดสัญญาโอ้โหไม่ต้องเสียค่าอะไรใดๆเพิ่มอีกแล้วเป็นอะไรที่บอกว่าคุ้มค่ามากๆเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราจะมองอะไรคิดหน้าคิดหลังบวกหน้าบวกหลังกันให้ดีไม่ใช่กันบอกแพงพอเห็นปุ๊บต้องจ่ายกันไปกี่ปีจ่าย7ปีค่ะหรือจะ5ปีก็ได้หูยตั้ง5ปี7ปีไม่เอาอ่ะนานเกินพอดาด้าถามกลับไปว่าแล้วที่เราซื้อน้ำขวดน้ำถังอยู่เนี่ยเราคิดไหมคะว่าเราจะซื้อสักกี่ปีต้องดื่มไปตลอดชีวิตไหมคะใช่ต้องดื่มไปตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าคุณแค่เปลี่ยนที่ซื้อน้ำแล้วก็คุณไม่ต้องแบบว่าไปเสียเวลาอะไรมากมายแล้วคุณก็เซฟเงินอีกจะเปลืองอะไรลูกค้าที่เข้าใจนี่ลูกค้าบอกว่ามีแบบตลอดชีวิตไหมคะ มีอย่างนี้จริงๆถ้ามีก็ดีเนาะบ้านดาด้าก็จะบอกว่าเอาหมอเลยเพราะว่ายังไงเนี่ยถึงแม้ตัวเราไม่อยู่ลูกหลานเราก็จะได้ดื่มกันไปอะมันเป็นอะไรที่คุ้มอะบวกหน้าบวกหลังคิดยังไงก็แบบว่ากลับพลิกไปพลิกมาเนี่ยยังไงก็คุ้มค่ะคุณผู้ฟังคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาดีกว่าค่ะ0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Covet My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะโหมดซีโร่กราฟฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cover My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971922955 Here we go
2: คุณผู้ฟังคะใครที่ต้องเผชิญกับกลิ่นเหม็นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมวลสัตว์ต่างๆหรือว่าจะเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์อะไรใดๆก็ตามแต่วันนี้เราขอนำเสนอ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสค่ะเป็นจุลินทรีย์ที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะไม่มีสารเคมีโดนตัวสัตว์ได้ใช้งานง่ายแค่ผสมน้ำอัตราส่วน1:100ใช้ฉีดพ่นราดล้างพื้นจุดที่มีมวลสัตว์ก็สามารถใช้ได้เลยค่ะอย่างห้องน้ำท่อน้ำท่อเกลือเหม็นอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ EM ตราน้ำใสนะคะราดลงไปในท่อในส้วมต่างๆเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็มันจะช่วยย่อยสลายกลิ่นเหม็นได้ดีค่ะอย่างลานขี้ยางอย่างลานยางอย่างลานขี้ยางเนี่ยใช้ได้ดีมากๆอ่ะอันนี้การันตีจากลูกค้าโรงงานละแล้วก็ลานยางทั่วประเทศที่ใช้กันอยู่ต่างก็แฮปปี้บอกโอ้โหจากเมื่อก่อนนี่แบบว่าเหม็นแสบจมูกรบกวนข้างๆเดี๋ยวนี้นี่บอกว่าทุกคนแฮปปี้มากกลิ่นนี้แบบว่าจางหายด้วย EM ตราน้ำใสของเราเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมมาที่0988224222ได้เลยค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: ่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
1: ่
0: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
0: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
2: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
0: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ที่1เรื่องแบตเตอรี
3: ่ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: ซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพ.ร.บ.ครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีFacebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
4: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วร

ัญญาวาไรตี้ดีเจอุดข้อและอ่านตัวนะครับมาแล้วจ้าบ่าย3ถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับวันนี้เราออกอากาศกันและสถานีนะครับ 99.0 หาดใหญ่และก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับ 92.2 งานาทวีสะเดาดันนอคลอยโค้งจนะและก็อีกหนึ่งคลื่นนะครับไปกันทีชัยยาสะเดาชัยยาสะเดาพานไปเลยชัยยาสุราษฎร์นะครับ 94.2 5community radio นะครับนี่เดี๋ยวออกอากาศในช่วง 5:00 น.ได้ไปเทือนได้ไปถึงตองถึงตองกันแถวสุราษฎร์มั้งนะดีเจอุดวันนี้ลิงก์สัญญาณวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นครับท่านต้องเกาะติดไว้เลยนะ 99.0 หาดใหญ่รวมไปถึงฟังบนโทรศัพท์มือถือบ้านไม้

0: พลงที่แนะนำมาเลยจากใต้ตันฟังเพลงแรกนะครับเมื่อสักครู่น้องไลล่าน้องไลล่าเนี่ยไกลไหมอ่ะน้องไลล่านะครับน้องๆก็ที่ทำงานลังนอกแถวบางฮักเลยบอกฟังจากโรงงานเลยถอนคำสาบานด้วยนะได้เลยพวกเธอไปสาบานกับใครตั้งไอ้มั้งอ่ะฮะนี่แค่ลอยกระทงลาวไอ้จับลอยกระทงตรงงานไอ้มดก็เลยวัวโคงกันก่อนเลยจ้ะเออแค่ๆอะไรที่ก็ลอยกระทงกันกับลังนกนะครับเอาเป็นว่าทำรูปฟังสร้างมาแล้วตัวได้ทุกพื้นที่นะครับทานไปที่ Facebook กูดแกประกอบบันไม้เรียกอยู่เป็นภาษาไทยนะครับทานข้ามมาคอมเมนต์ได้เลยแนะนำพ่อนานเพลงคอเพลงเพลงไม้เพลงเก่าจัดกันเข้ามาที่นี่มีเพลงเยอะโดน
1: สาบานว่าจะรักทีคนเดียวตลอด
0: โดนแน่นอนคืนนี้
1: สาบานคอยฝ่าดินลงโทษ
0: ต้องการซิปการ์ดอยู่ศูนย์ฐานนั้นนะเธอนะ

ซิงเกิลแม่ล่าสุดนะครับเบียพร้อมพงเพลงที่มีชื่อว่าฝากให้รู้ว่ายังคิดถึงนะครับก่อนหน้านี้ท่อนคำสาบานอะตอมเพลงไหมเพลงเก่าที่นี้มีให้ฟังทานแนะนำได้เลยนะครับมีคุณวันนาขอเพลงของลามานูได้ไหมคะแฟนเก่าเป็นญาติกับแฟนไหมคะได้เลยเธอให้ได้ฟังเพลงได้มีความสุขนะครับเดี๋ยวโฆษณาก่อนบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์วันนี้ก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสี่ปู่นาสาขาเหยื่อโรงพยาบาลราชเย้สาขาเหยื่อรถตัดทรงคลาแล้วก็สาขาทิยาสวนเต่าแก่นะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับบ้านมอแบตเตอรี่พี่เคคุณเนี่ยขอเปลี่ยนใจแม่ฮันได้เลยพี่เดี๋ยวลังแฟนเก่าลามานู่นนะแบตเตอรี่เอนิแม็กนะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะแบตเตอรี่เอนิแม็กนะครับแบตน้ำแบตแห้งรถเก๋งรถกระบะรถตู้ลูกเดียวฉายแบบยาวๆกันเลยนะครับนำข่าวจากอิตาลีหาซื้อได้ตามร้านตามที่ขายแบตเตอรี่ไกลบ้านทานร้านที่ขายแบตเตอรี่ไกลบ้านทานเลยนะครับแบตเตอรี่เอนิแม็กอามซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแก้บ้องเครื่องหยอกสูงรถเตียนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งถนนสายท่าทอนโจ๊กมอนามคำซี่บ่อทำทุ่งลมหลดเก้งหลดกระบะนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งบอกแล้วรายการนี้

ทอนโจ๊กมอนามคำซี่บอทำทุ่งลมหลดเก้งหลอกกระบะนะครับอามซ่าช็อปอะไรซิ่งบอกแล้วรายการนี้

ทัวร์ทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆทั้งกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำปูนึ่งหมึกไข่ย่างหอมเตาแกงส้มปลากระบอกปลาขี้ตังปลากดผัดเผ็ดปลารสเข้มข้นต้มยำทะเลตำปูม้ารสจัดจ้านยำผักกูดอาหารพื้นบ้านและเมนูอร่อยอีกหลากหลายครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทก็ยังมีบริการห้องพักตลอด24ชั่วโมงเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านด้วยครับที่ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทสถานที่บ้านท่าเตียนสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าถอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ก่อนหน้านี้กราบขอประทานอภัยนะครับสัญญาณเน็ตรุดไม่ใช่รุดที่บ้านผมนะมันรุดที่เชื่อมโยงสายสัญญาณนะครับก็จะได้ฟังเลยนะครับแฟนเก่าละมนูนแล้วก็ใจไม่ฮันนะครับไปดูได้ชื่อที่ทานข้าวมาแล้วตัวจ้าคุณพงศิษฐ์นะครับคุณลิวสมีลาช่างก้อยเซอร์วิสช่างหนุ่ยกระจกอลูมิเนียมนะครับบอกกับฟัง 99.0 นางฝ่าดอกบุตรซักเพลงได้เลยเดี๋ยวผมหยิบเวอร์ชั่นของวงหงทองกับหนองลังวงพันล่ำแข่งกับทางวงนะหลอดคุดแก้วเจริญพงศ์พี่พงศ์นี่ได้เลยจะเอาหลอดฮอกหล่อ10หล่อแมคโครเหล็กเอาไปคุดเอาไปไถหานโยธาทุกชนิดนะครับติดต่อได้พี่พงศ์วันก่อนเลี้ยงไป 2,000 ขอบคุณพี่พงศ์นะครับเลี้ยงดีครัวถ้าเราวิวขอบคุณน้องเปิ้นด้วยจ้าลิงเลอร์นะครับน้องโจ๊กน้องนาเลศคุณชัดชัยเนี่ยได้พอพี่พงศ์กันแล้วสปอร์ตนะครับครัวทาราวิวของพี่เดียวร้านข้าวต้มกุ๊กเมฆเขต8เอ็นยืนอยู่พี่เมฆเลยคือลูกค้าเยอะมากที่นี่นะครับกับรถพานเขต8ไปดูน้องต้นข้าวเมื่อคืนนะครับไปดูน้องต้นข้าวถึงผ่อนไปหน่วยสงขลาถาอ่านเมื่อคืนนะครับว่าคําไปดูต้นข้าวก่อนนะครับตกดึกก็ไปดูต้นอ้อยนะครับว่าคํานี้ต้นหนองต้นข้าวก่อนที่เยกสะพานดําคืนนี้แลนี่เค้าเจียกหนองต้นข้าวนะครับแล้วก็ตกดึกเมื่อคืนผมก็ไปดูต้นอ้อยถาสะอ้านเมื่อคืน คุณราชินมันมีต้นอ้อยอยู่หน้าหลานที่แกเธอตรงนั้นเธอฮ้อนไปมาลูกลาวตะวันหน้ามามีต้นอ้อยอยู่หน้าหลานพี่จักรพงษ์การบอบอกกับสัญญาเน็ตรู้จะมาหนองอุดชายกับพี่จักรให้ใครไว้ไว้นะหนองอุดวันก่อนนี่หายเลยพี่จักรผมวัดมาแป๊บเดียวนี่ครับพอผมกินว่าเจ้าชาวกินน้ำมะกอกน้ำมันสกัดเย็นนะครับลวงนวดคุณชัยคุณวันหน้าโอเคสมุดปากการนะครับประมาณโอ้นู่ลองอะไรแล้วนู่ฝนตกนะแต่ฝนตกไฟดับก็ไม่โดนตำพื้นนะพี่พันธ์ถักทายด้วยสนามบินมันพื้นมั่งพี่พันธ์คุณดวงพรคุณนภาพันธ์พี่เล่คุณเชิดศักดิ์โชคคุณพ่อขาตาวานนะครับคุณอ๊อฟแล้วก็คุณป๊อกรายชื่อที่ทานข้ามารายงานตัวนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราอยู่กันต่อจ้าบ้านเธอบ้านฉันเดี๋ยวแป๊บนึงช่วงเร่งนะเพราะว่าไฟมันตกพอดีมาสักดูสัญญาณเน็ตนะครับทั้งไฟทั้งสัญญาณเน็ตเดี๋ยวหยดเป็นชั่วโมงหน้าบ้านเธอบ้านฉัน

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้ไม่ได้มอง
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มใกล้น้ำยางเกรด A 1เมตรเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: จะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมฟกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชกอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร096-043-7058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAX EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนานแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAX EFB แท้จากอิตาลี ANIMAX แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

ฮัจยาวันเลที่ดิเจอุดข้อยันตัวนะครับชั่วโมงที่สองการสิบการจุดศูนย์ฮัจยาการสิบสองจุดสองบานไม้ฟังเพลงออนไลน์ยี่สิบชั่วโมงนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณพ่ออ้าด้วยนะครับสำหรับคลื่นที่สุราษฎร์นะครับทางใต้พี่น้องสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับ 94.2 สถานีวิทยุคอมมูนิตี้อัยยะคอมมูนิตี้เรดิโอนะครับทางใต้กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางสุราษฎร์ด้วยนะครับวันแรกวันแรกนะเธอนะนะครับก็ฟังเนี่ยฟังตัวด้วยนะครับก็ออกอากาศหลายอำเภออยู่นะนะครับคลื่นข้อมูลข่าวสารสาระความบันเทิงของคนในชุมชนนะครับก็ฝากให้ด้วยจ้ะถือว่าวันนี้น้องไม้ฟังเหนือฟักตัวนะครับผิดไปนึงนะเธอนะมากให้ด้วยผิดไปนึงคอมมูนิตี้ต้องไปฝึกก่อนคอมมูนิตี้ชิวอะไรประมาณนี้ครับนี่คอมมูนิตี้รีดิโอนะครับการดิสซี่อยู่ซองสุราษฎร์อย่าได้เด่นกันทางเมืองนะทั้งเมืองและเพราะว่าออกอากาศไล่อำเภอเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเชื่อมโยงไปทางออนไลน์นะครับบานไม้เลยเดี๋ยววันนี้ต้องกราบขอพระท่านอภัยนะครับสัญญาณผมมันไม่ดีเสียเลยไฟที่บ้านเนี่ยมันกระฉากซ่องรอบเลยนะครับผมกลัวเครื่องพังเหมือนกันเพราะว่าฉายกล้องออโต้ลิงก์เชื่อมต่อสัญญาณนะครับไม่ได้เล่นผ่านโปรแกรมคอมนะครับสำหรับเพลงที่ท่านได้ฟังออนไลน์นะครับผ่านกล้องดิจิตอลถึงกล้องนี้ไม่ต้องเชื่อมต่อเน็ตถึงถ้าเน็ตลุดหรือว่าไฟฟ้ากระฉากคอมดับต้องรอรีบูทไหมประมาณสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวจบเพลงนี้สักสองเพลงแล้วก็ฟังผู้ให้การสนับสนุนนะครับไปไหนพ่ออาร์ตสื่อของทำบุญเหรอพ่ออาร์ตไปทำบุญส่วนพ่ออาจายฟาโรงแรมอยู่การ 19.0 ของเราหลายพ่ออะไรนี่พ่ออ๋อจุยกันนะครับการ 12.2 ตอนนี้เฉื่อมโยงสัญญาณอยู่นะครับ3สถานีการ 19.0 หาดใหญ่การ 12.2 จารุลักษณะสะเดานะครับการ 14.2 คอมมูนิตี้เรดิโอนะครับ

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับซอมโอเพลงที่มีชื่อว่าแม่จังให้ไปนะครับเอาเป็นบีได้มั้ยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษวันดีที่เราลิงสัญญาณไปสุราษฎร์นะครับกับที่อยู่ซ่องงาพี่น้องที่ฟังผมอยู่สุราษฎร์นะครับอยากได้กำลังใจอ่ะข้ามาคอมเมนต์ได้มั้ยข้ามารายงานตัวได้ไหมครับว่าฟังอยู่พื้นที่ตรงนี้ฟังคลื่นนี้ฟังดีเจวุฒิอยู่ไปที่ Facebook เราเชื่อมโยงกันแบบแค่ๆอยู่ปลายนิ้วนะครับทันเล่น Facebook มั้ยครับจะเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นไรข้ามาคอมเมนต์ได้เลยที่ผมไม่รายงานตัววันนี้เมื่อสักครู่นะครับ Facebook เป็นภาษาไทยวุฒิแกประกอบรูปโปรไฟล์ล้อๆอายุเหมือน25ปีนะนี่เลยเป็นรูปดีเจยืนเครื่องมิกนะครับมิกอะไรประมาณนี้มิกเพลงแดนนั่นแหละถ้าทานเล่น Facebook ข้ามาคอมเมนต์วันนี้ฟังอยู่สุราษฎร์วันนี้ต้องกราบขอประทานอภัยพี่น้องชาวโซนหาดใหญ่ด้วยนะครับสักแป๊บนึงถือว่าเราเบิกเลิกวันดีวันนี้ลิงสัญญาณไปนะครับคนที่ลงโฆษณากับพี่เจวนี่คุมเลยได้ทั้ง3คืน 99.0 92.2 94.2 ทางสะเดานาทวีจนะหาดใหญ่สุราษฎร์ก็หลายอำเภอนี่ถ้าบอกนี่เยอะนะครับรวมไปถึงบ้านไม่ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงฟังบนโทรศัพท์มือถือนะครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม่ได้เลยเป็นภาษาไทยขอบคุณแม่อาลีมูยางเมืองตรังสุจาตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งกรอบเหนือหวานครับอยากจะสั่งมูยางเมืองตรังเป็นซีกเป็นตัวเป็นกิโลแม่อาลีตัวเหล็กตัวใหญ่หนูดังไปถึงสุราษฎร์แม่อาลีมูยางเมืองตรังนะครับตัวเหล็กตัวใหญ่ส่งฟรีตัวส่งฟรีอ่ะเอาสั่งเป็นตัวแล้วส่งฟรีเอาตาของเราอันสุราษฎร์เราก็ส่งนะครับแม่อาลีมูยางเมืองตรังแล้วก็ขายทุกวันนะครับสนามชนโคถ้ามีล้ำยี่ในสตูลเยกระตะพุ่มวัวมุมทางมาควรเนียงนะครับ089-990-189ถ้าฟังไม่ทันก็ขอเบอร์โทรที่ผมได้นะมอไซค์มือสองซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซค์มือสองอยู่ในบ้านควรนี้นะครับจะสื่อมอไซค์มือสองก็ต้องมาที่นี่ซีซ่ารถบ้านยานยนต์คุณวรันธรตกวันนะครับเอ็กแม็กฟอร์ซ่าพีซีเอ็กซ์สาขาแหลกอยู่ในบ้านควรนี้สาขาสองถนนกาญจนาวนิชทางไปสงขลาไซเขาเลยนะครับFacebook วลันทรตกขวัญเบอร์โทร0-8-5-799-3031นะครับย้ำว่าส่งฟรีดันทุกเขตให้ฐานในพันกับสถาบันการเงินนะครับ0-8-5-799-3031ทางลองทางลำนะครับฝนฝ่าทางแรบตกหนักมากคือว่าแต่ถ้าไฟกระฉากลาผมปิดอ่องซ่วงไงแต่เดี๋ยวกลัวอุปกรณ์ที่พังแน่กระฉากถ้าพังตัวเดียวผมไปเอาเบียร์นัวที่การไฟฟ้าหน่อย

0: ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดสดทั้งกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำปูนึ่งหมึกไข่ย่างหอมเตาแกงส้มปลากระบอกปลาขี้ตังปลากดผัดเผ็ดปลารสเข้มข้นต้มยำทะเลตำปูม้ารสจัดจ้านยำผักกูดอาหารพื้นบ้านและเมนูอร่อยอีกหลากหลายครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทก็ยังมีบริการห้องพักตลอด24ชั่วโมงเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านด้วยครับที่ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทสถานที่บ้านท่าเตียนสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329เรื่องรถไว้ใจเราบันแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
2: ่
1: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
1: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: ที่1เรื่องแบตเตอรี
3: ่ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
0: ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณ ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีเฟซบุ๊กวรันทรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
2: ไอ้บายมังไม
4: ้เรื่องราวไล่ชีวิตเรื่องราวได้เหตุการณ์รวมสืบสานรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีคลื่นดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ทุ่มให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้จำได้เพียงแค่คิดถ้าได้คบจะเป็นอย่างไร

ในช่วงเพลงหน้าเพลงแดนนะครับก็มี UNB กลาดเดี๋ยวก็หยกหยอดไปพูดชั่วโมงหน้านะครับหลอดบ้านาดยายพี่บุญคาเซ็นเตอร์และก็ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทนะครับเพราะว่ากำลังกังวลเรื่องฝนตกหนักที่บ้านตอนนี้นะครับทั้งลมทั้งฝนตกหนักมากน้ำมอมดีเจวุฒินะครับเดี๋ยวท่านน้ำมอมก่อนพี่น้องชาววัดยายสะเดาดานนอกสุราษฎร์นะครับสนใจอยากลงโฆษณากับดีเจวุฒินะครับสินค้าของทานเป็นที่ค่ายดิบค่ายดีประสบความสำเร็จดันยอดขายปังแน่นอนนะครับลงโฆษณากับดีเจวุฒิได้จ้ะราคาไม่แพงเบอร์โทร0945285636 0945285636นะครับเบอร์เดียวกับที่ทานสังหน้าม้อมหน้าม้อมดีเจวุฒินะครับแขวนในรถคู่ละ50บาทรับประกันนะครับว่าในห้องนอนว่าในห้องน้ำเอาจุกข้างในถึงมุนคว้าใหม่ลบแล้วก็ความไม่หนามอมันซึมชีตัวคั่วละ150กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับสั่งได้เลยทักทาง Facebook หรือว่าเบอร์โทรนะครับ0945285636มันถึกเบอร์ขอหน้า ID โทรศัพท์กระดานนะจ๊ะรายชื่อและตัวเพิ่มเติมนี่มากกันเยอะเลยเราทางออนไลน์เลยเดี๋ยวเลือก9คนตอนนี้ไฟดับนี่มากันแกลอยแล้วก็แต่ละวันคนข้ามมาเป็นพันแล้ว

จบเพลงนี้พักแป๊บนึงฟังบุ้ยการสนับสนุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาชั่วโมงหน้าเพลงแดนหัดใจนี้ฟังแดนกันแบบทุกๆวันฟังกันหลายปีเลยวันนี้เรามาแดนนให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ได้ฟังกันบ้างนะครับ 94.2 Community Radio นะครับก็ไล่อำเภอเลยที่ออกอากาศนะครับนี่แสดงว่าลงโฆษณากับดิจิวุฒิได้ทางหัดใหญ่ได้ทางด่านนอกสะเดาจนะได้ทางสุราษฎร์ยังไม่พอฟังได้ไปถึงดาวอังคารดาวนาแมคโดออนไลน์กันออนไลน์บ้านไหมพวกเธอจ๋าขอหน่อมถวายพวกเธอทั้งหลายไปที่ Google ทิ้งพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยบ้านใหม่เรดิโอฟังเพลง24ชั่วโมงระบบเสียงออปติมอสมัลติพิกซ่าต้องมีซ่าไว้ก่อนนะเธอเห็นไหมโซดามันต้องซ่าโคกมันต้องซ่าถ้าไม่ซ่ามันกาวลงไม่ร้อยเราต้องใส่ซ่าให้มันกันซ่าเห็นไหมพอใจบอกว่าฝนตกลมแรงหัดใหญ่นะครับลมแรงมากสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีด้วยเหมือนกันเลยพออบ้านผมก็เหมือนกันนี่ถ้าดับเราถ้าไฟตกไฟดับเราผมขออนุญาตปิดสถานีก่อนนะครับไม่ไว้ไฟกระจากอุปกรณ์นี้พังเดียวแต่พังเครื่องมือหากินผมก็ไม่รู้ไปซื้อที่ไหนไม่เบียร์อยู่ห้องนี้อยู่นี่ยืมพ่ออาร์ตมั่งดิพ่ออาร์ตยืมเบียร์มั่งดิน้องบ่าวไอ้ไรดิเจ้าหุ่นมาทางวันแรกยืมเบียร์พ่อเสียแล้วอ่ะยืมเพื่อเราไม่เกี่ยวหรอกไม่สนหรอกลูกใครหรอกลอกเล่นลอกเหลือนุ่มพ่ออ๋อนุ่มพ่ออ๋อจ่ายตายยืมเนี่ยเห็นไหมยืมเบียร์มั่งอีกก้อนนู่นก้อนนี้มั่งพ่ออ๋อนึงมดนะถือไม่รวยเลยจังสังเกตไปมดอยากโหลดจริงๆเรื่องชาวบ้านก็จริงอะเนี่ยเจ้าหุ่นยืมเบียร์เพื่อนว่ะไอ้เจอพ่ออ๋อคนนั้นนุ่มพ่อโดเดนู่นอีเอาเหล่าไม่รวยเอาเลยเหล่า

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: รถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการคิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมฟกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
0: ไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ
4: หาดใหญ่วาไรตี้ชั่วโมงที่3เพลงเด่นนะครับชั่วโมงนี้ผมมาพร้อมกับ UNB กลาดนะครับทำสีรถยนต์ทุกชนิดและมั่นเคลมประกันทุกบริษัทขอปะผู้ทำสีรอบขั้นนะครับ 15,000 บาทและมั่นเคลมประกันรูดบัตรก็ได้พรก็ได้จัดโปรโมชั่นตอนนี้สีหนอกแก้วเป็นหยาดกับสีหนอกหวักนะครับหนอกแก้วสีหนอกแก้วเธอจัดโปรโมชั่นจากซ่าเมื่อนาหลอดเลือดซองเมื่อนาสีหนอกแก้วแววสวยสีสดใสอ่ะสีหนอกแก้วนะครับ UNB กลาดทำสีเป็นจุดจุดละ 1,000 บาทพร้อมด้วยคัดสี 1,500 นะครับ UNB กลาดถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยกูลอุทิศหนึ่งนะครับ0982488แล้วก็ตองเก้าจ้ะ0982488แล้วก็ตองเก้า EM ดับกลิ่นตราน้ำใสครับพี่น้องที่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแมวบอกเลยโรงงานนะครับเอาผลิตภัณฑ์ EM ดับกลิ่นตราน้ำใสแบบจุลินทรีย์ไปฉีดไปลาดไปพ่นอย่าไปอาบตัวนะรับรองกลิ่นมิ้นไม่มีกระจายทุกพื้นที่แล้ววันนี้ออกอารวาสกันแล้วนะครับ EM ดับกลิ่นตราน้ำใสเรารับประกันถ้ามิ้นเรายินดีคืนพี่ไอ้นะครับกูจุยหลานจุยเสดาหน้าโรงเรียนขั้นใจนะครับรับซื้อขี้ยางด้วยนะครับ เนี่ยก็สนับสนุนเพลงดันแหละปุ๋ยปลานินทองนะครับพี่น้องที่ปลูกยางยางทุเรียนลองกองลังซาดลองกูไดมอดปามปุ๋ยปลานินทองนะครับส่งฟรีเบอร์โทรก็จำนายที่หลานจุยสะดอด้วยนะครับ0817663373เดี๋ยวที่เหลือมีเลยซัพพอร์ตหลอดบ้านมาแล้วหลอดบ้านพี่บุญคาร์เซ็นเตอร์นะครับจะซื้อจะขายจะเทิร์นหลอดยนต์มือสองที่นี่ไม่ชนนักน้ำไม่ท่วมโนดไม่ขยับหลอดสวยทุกคันจอดอยู่200กว่าคันนะครับถนนซ้ายถาทอนนะครับหลอดบ้านหน้าใหญ่ซื้อหลอดยนต์มาที่นี่ดันทุกเขตหลอดยนต์มือสองต้องมาทีหลอดบ้านหน้าใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์มาท่ามาหนองดาวุฒมาทามาบังชูมาทามาบังเดชสามบังพอดีบังดาวุฒกันเก๋กันและสามบังนะพี่น้องนะหลอดบ้านพี่บูนคาเซ็นเตอร์นี่ว่าเบลสักคันอยู่นี่สุราษฎร์ฮัทยายและเป็นพี่น้องกันนะนี่ออกอากาศสองจังหวัดเลยวันนี้ฮัทยายยกมือมาแล้วสุราษฎร์หยอกมือแล้วแต่เสียงเบาจังแป๊บนึง

ไฟกระฉากซ่องหลบมิกผมแห้งบางบัดจะไปตั้งที่ใครอ่ะเนี่ยพังเลยซะ

ได้เลยไปเพิ่มเสียงอีกนึงให้บาลานซ์กับเสียงใหม่ถ้าท่านผู้ฟังอยากจะหาที่พักแบบธรรมชาติติดกับคลองปากยูนนะครับวัวสะพานปากยูนเลยต้องมาที่นี่นะครับพร้อมกับที่พักอาหารทะเลกุ้งหอยปลาหมึกปูโดยเฉพาะปลาบอกปลากีตังนะครับคนในปากยูนและอุตสาพันธ์นะครับต้องมาที่นี่อันพื้นบ้านกับข้าวกับแกล้มจัดงานเลี้ยงจัดงานสร้างสรรค์ได้หมดเลยจัดงานวันเกิดรองรับได้เป็นร้อยคนนะครับต้องที่นี่ครับครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทนะครับอุตสาพันธ์ปากพยูนที่นี่ทีเดียวจบนะครับบรรยากาศดีห้องพักก็สบายครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทบ้านถาเตียนสะพานถาเตียนปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับในหัวเดียวบริหารจะกินกุ้งปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาปลากีตังปลากอดปลาบอกปัดเพชรแกงส้มโอ้โหกุ้งหลาดซอสมะขามอร่อยทุกเมนูนะครับพร้อมด้วยบรรยากาศวิวดีมากช่วงเย็นช่วงหน้าค่ำกลางคืนลมเย็นเย็นนั่งในเพได้เลยนะครับนั่งกันได้สนุกนั่งกันนั่งกันแบบไม่อยากรับบานในวันนั้นมาที่นี่ผมไปเลยเว้ยชั้นบนก็มีซ่องชั้นนะห้องประชุมที่พักและพักแบบ10คน20คนก็บายบายหรือจะไปนองรั่วมองแยกห้องคือละ500 600เธอถูกมากอ่านเครื่องดื่มก่อนราคาไม่แพงนี่ฝากให้ด้วยนะครับครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทเบอร์โทร0929366329หมดแหล่สปอตแค่นี้มีไม่กี่ตัว7 8ตัว8 9ตัว7ตัว8ตัวแต่ออนไลน์ก็มีหลายตัวนะเธอนะออนไลน์นะ

พี่น้อง 94.2 อ่ะคอมมูนิตี้เรดิโออย่าเพิ่งตกใจนะครับส่วนสุราษฎร์ไว้ทำไมมีเพลงแดนซ์เร็วอ่ะถ้าสถานีนี้ก็มีวันเดียววันเล็กไม่รู้ได้กี่วันเดียวฮะได้กี่วันพ่ออัดเอาไทยบางว่าเดี๋ยวนะแต่เดี๋ยวเอายอไทยมาเพลงไทยนะเพลงไทยเมื่อเราบ้านๆก็ต้องไทยนี่แหละ

หนูพ่ออาร์ตบอกว่าดีว่ะเล่นตัวเพิ่มเติมกี้ไซต์ตื้อจากใจในหัวช่างบอยแอร์บ้านน้องเบียร์ออเรนอยู่เลยออเรนนะน้องเบียร์นะคุณจีลาอ๋อที่มอเล่นอยู่เลยคนสองทางคุณอนุสรสุราษฎร์คนสวยชัยยานี่ตอนนี้ออกหลายอำเภออยู่นะเธอนะนี่คือถ้าบอกนี่เบิกแบบบอกกันเนื้อวันนี้เนี่ยอำเภอเลยมั้งออกอากาศตอนนี้ที่รับสัญญาณในเจวุฒิวันนี้ออกกันแบบไล่อำเภอมากพี่น้องสุราษฎร์พี่น้องสุราษฎร์ส่งไข่เค็มชายามากินมั้งอ่ะอยู่วันเย็นนี่ไม่ได้กินเลยนี่ไข่เค็มชายาให้หน่อยกินร้อยจังอ่ะนี่เตรียมเกินหน่อยไม่ได้กินดีไข่เค็มชายาส่งมาเลยส่งมาเลยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ติ๊บให้ติ๊บเดี๋ยวดีเจวุฒิส่งหน้ามอมลบไปให้แต่เดี๋ยวเป็นของแหลกเปลี่ยนเราดิวกันดิวกันจัดมาเลย10 ลัง 10 ลังเอาไปไกลเดี๋ยวไปไกล

ฮะฮัทย้ายนำในคล่องขึ้นเนี่ยวะตอกแป๊บนึงขึ้นเร็วเหรอบนอกคอยพันผ่อนนะปีนี้นะเธอนะพวกเธอต้องทำใจสบายสบายพี่น้องฮัทย้ายไม่ท่วมไม่ท่วมแน่นอนอย่าไปกลัวทีอย่าไปกลัวไม่ท่วมไม่ท่วมหลับร้องการันตีอย่าเล่นกับว่าไอ้เอาไอ้นั่นลาไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้

0: Wood.
1: Your
0: DJ Wood in the air.
2: Ladies and gentlemen, this is another non-stop.
0: DJ Wood.
3: เรื่องรถไว้ใจเราบัลเลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย093-616-8008หรือ081-896-2410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ at RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆทั้งกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำปูนึ่งหมึกไข่ย่างหอมเตาแกงส้มปลากระบอกปลาขี้ตังปลากดผัดเผ็ดปลารสเข้มข้นต้มยำทะเลตำปูม้ารสจัดจ้านยำผักกูดอาหารพื้นบ้านและเมนูอร่อยอีกหลากหลายครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทก็ยังมีบริการห้องพักตลอด24ชั่วโมงเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านด้วยครับที่ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทสถานที่บ้านท่าเตียนสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร092-936-6329
4: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ตอนนี้สัญญาณไปถึงที่ไหนนะพ่ออาร์ตจังไหนแฟนรายการโทรเหรอจังละน้องโทรมาว่าดีเจอะไรนี่ยายฟังไม่รู้เรื่องเลยคุณยายเห็นไหมนี่เลเซอร์มาเลยคุณยายคุณยายฟังในลูกทุ่งแลลูกทุ่งลูกทองคุณยายฟังไม่รู้เรื่องเลยได้ได้จะได้คุณยายสักเพลงคุณยายนะคุณยายคุณยายเนี่ยอย่าเพิ่งมึนคืนกันนี่วันนี้วันแรกคุณยายเดี๋ยวจัดลูกทองให้แป๊บนึงแป๊บนึง

ายการนี้โอ้ยายฟังแล้วมึนหัวนี่นายยันมากบังเลยมาฟังเด่นกันแล้วยายปอดเลยหรอกเดี๋ยวแป๊บนึงคุณยายเอาชมทุงนะได้ยายแป๊บนึงนี่ยายแป๊บนึงจะได้ยายจะได้ยายเลยจะได้ยายเลยเอาให้ยายบายใจนี่ได้เปียของยายตั้งแนวนี้ใช่ไหมชายเราหลอกหุดยายตั้งแนวนี้หรอกนี่แหละครับทางยายเลยนี่สมัยหนุ่มๆยายสาวๆนี่ยายชอบยายชอบไปทุ่งนายายนัดเบาๆไปทุ่งนาไปทำไรยาวไปทำไรยายไม่ป้าไปดำข้าวนี่หรอกฝากให้ยายที่นะหาดยายสุราษฎร์แล้วน้องละน้องละได้ละน้องดีเจไรนี่วะดีเจวูดยายดีเจวูดนะจ๊ะดีเจวูด

ก็บอกให้วันนี้ฟังเดี๋ยวฟักตัวด้วยพี่น้องชาวสุราษฎร์เป็นวันของสุราษฎร์วันนี้ที่ลิงสัญญาณลิงสัญญาณไปนะครับคือตอนนี้ออกอากาศ3คืนการ19อยู่สุราษฎร์ใหญ่และก็พื้นที่ใกล้เคียงการ12อยู่ซ่องอาสะเดาจารุลัคนาดันนอกนาทวีจนะคลองไอ้คงการ14อยู่ซ่องอาชัยยาสุราษฎร์ทาชนะโอ้ยมากนี่ก็ส่งให้แล้วนี่ก็ส่งให้แล้วนี่ว่าสุราษฎร์ออกอำเภอได้มั้งเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะพี่น้องนะคือว่าจังเกือบจังหวัดละและน้องเนี่ยที่อำเภอไหนล่ะนี่อำเภอสุขสำราญอำเภอกระป๋อทุกมานี่กระป๋อกระเบอร์ชุมพรนะครับอำเภอละแม่อำเภอผาโตอำเภอลังสวนนี่ชุมพรนะพี่น้องนะสุราษฎร์นะครับชัยยาท่าช้างท่าชนะอำเภอดอนซักกาญจนาดิษฐ์ก็สมุยก็พานว้าวไปฟู่มูลกันทีดิอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอเมืองและก็อำเภอพุนพินที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้บ่โอ้ยจังคาริบที่อยู่ซองาไปไกลนัด

ได้ไหมยาย Come on come on ยายได้ไหมไม่พอลูกคุณต้องยายในเล่นกับเปิดเพลงไทยแหละกับเปิดได้ยาวยายชอบยายมีพลังไงนะกินข้าวเลยไหมอ่ะเอาแทนไปเอกชัยหนึ่งเพลงแล้วยาย

พี่น้องชาววัดใหญ่ลงโฆษณาหนูไปดังสุราษฎร์นุ่นลอยต่อพังงาก็ไปถึงชุมพรระนองเกาะทุกเกาะไปไปคือสถานีตั้งอยู่ริมเลที่เขตลอยต่อแต่นครเนี่ยนครไม่มีนะบางพื้นที่ไม่มีนครมันก็มีเขตลอยต่อระนองพังงาบางพื้นที่ซ่องเกาะชุมพรบางพื้นที่นะลังสวนนครที่ธรรมราชบางพื้นที่ก็ได้อยู่ขน้องก็ได้อยู่นะครับตักท่ายพี่น้องขน้องด้วยจ้ะอ๋อร้อยจริงครูนี่ไปก้อยจังนะโอ้ดังอะไรมั่งเราดังทั่วภาคใต้นะนี่ต่อไปแบบนี้วะนะนะครับเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงแรกผมจะจัดแบบเพลงไทยซึ่งครึ่งชั่วโมงหลังก็ใส่ไทยไปแล้วเดี๋ยวถ้าฟังสากลเพื่อผมมันถนัดเนี่ยสากลอยู่แหละแต่เดี๋ยวไม่ค่อยรู้เรื่องกันเท่าไหร่บางวันสากลมานะโอเคนะทางอาเยสุราแล้วก็แฟนคลับที่เข้ามาแล้วกันตัวนะครับดีเจอุดฟักเนื้อฟักตัวฟักหัวใจไว้ด้วยไอ้หนุ่มเสียงหล่อเด็กบ้านนอกนามว่าลูกแข้งหัวใจบายโยใส่ลอกเลยลอกเลือดยายไม่ฟ้องหาหรอกบุญมันมาอยู่ทัดไปเดี๋ยวจะยายอย่าพึ่งกันยายอย่าพึ่งกันวันแรกกันยายออเดอร์บอเนอร์ก่อนหน่ายยายผมยังไม่ชินดีคือผมมาอยู่แต่ฮัทเย้สงขลาผมไม่ชินออกต่างอย่างวันนั้นยายต้องผมไม่ชินก่อนนะหลับร่องเลยผมมานุกวานีแล้วเดี๋ยวให้ชินก่อน

กาดิบซองจุดซองอ่ะสะเดาใหญ่ย่อมคุณยายสะเดาคุณยายสะเดาก็ยายมากแล้วสะเดาอันกาดิบซองจุดซองอ่ะจะรู้ละขนาดจะทาดยายนี่ไว้รู้เนี่ย

คือซะเดาอ่ะ 92.25 เขาเป็นคืนลูกทุ่งอยู่แล้วเฟนครับก็มาเป็นคนแบบมีอายุเยอะแต่ว่าเล็กๆกับพันเนียกันย้ายกันตําดามึนหัวกันหลังๆก็คือย้ายตําใจชินแล้วนะย้ายตําใจชินแล้วย้ายว่าพอเดนมาร์กถึงปิดเลยว่ะชินของย้ายเลยว่ะอย่าอย่าปิดก่อนได้เดี๋ยวกลางคืนนี้ดิเจน้องสาวมาแล้วนูลูกทุ่งลูกทุ่งนี่ชั่วโมงหน้าพบกับดิเจนุ่มแต่เดียวดิเจนุ่มก็โยงสัญญาณกันต่างโยงสัญญาณต่างโยงสายสินแต่เดียวนี่ดิเจนุ่มอากิมลังอากิมเล้งอาแปะอาม่าเตือนไปแต่เดียวเขาเลยนะยายตกใจเนยแต่เดียวไออากงมาฟังเพลงมั่งแต่เดียวเขาเลยนะมาของแกมาจากมด

าเหล็กเดียวยายฟังลูกทุ่งนี่จัดเรียบร้อยจังไงลูกใส่ถึงเพลงเด่นออกลายสูตรบ้านยายเนี่ยตนเหล็กเดียวยายฟังหรือซื้อว่ายายใบหูยิ้มใบใจนี่ลูกเปิดเพลงเพื่อชีวิตเพราะเพราะที่บ้านเธอบ้านฉันอยู่ทอนไส้บัวไม่ใช่ทอนกำซ่าหมาอยู่ลูกเหล็กเดียวนี่เพลงพรอยายชอบจัดเพลงเด่นนี่ออกลายบางพ่อนะลูกปัญหาเลยยายปัญหาเลยนี่เนี่ยตัวในยายคือว่าเมื่อเราอยากแก่นี่ผมนี่แก่50เนี่ยผมไม่แก่เด็ดขาดเอาตาใครทำบื้อๆว่าจิ๋ว50ปีผมก็ไม่อยากแก่หรอกต่อยเบาหวานต่อยความดันเอาไว้ปลาล่อแตกไปเลยผมไม่กลัวเลย

ฝนไก่ตกลุ่มกะเล่งก่อนหน้านี้นะครับฟ้ากะลงไฟกะตกสถานีดับไปส่องลบนี่แต่เดี๋ยวช่วงพี่นุ่มนี่ไม่รู้ดับหรือไม่ถ้าดับก็ดับยาวนะแต่เดี๋ยวผมไปธุระแต่เดี๋ยวผมไม่ได้อยู่ท่านี่แต่เดี๋ยวไปกันต่อเลย

เวลามดเข้าพระคุณอย่างสูงในฐานในเขตติดตามฟังนะครับ 99.0 นาทีนาเรดิโอฮัทใหญ่ครับ 92.2 งาจารุลักษณะเรดิโอสะเดาและก็ 94.2 งาสุราษฎร์นะครับ Community Radio นะครับวันนี้ที่เจอุดไปก่อนครับถึงแต่เช้าเวลาเดิมบ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็นนะครับส่วนในช่วงหัวเช้าเราเจอกันก่อนทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับนี่ฟังกัน24ชั่วโมงเลยนะครับไปแล้วสวัสดีจ้าทิ้งท้ายกันด้วย30ยังแจ๋วเหนื่อยไปกินข้าวก่อนมันแรงไง

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้ไม่หอม
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
3: ลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
2: ทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควนเดินไกลทั่วทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่งานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าอาพี่ๆน้องๆปู่ย่ามาปะกะทวดปอเฒ่าแม่เฒ่ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติยาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงป้าเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองฮัทเย่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเรื่องยางครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ชได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอรมดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอรมดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามครับโรงเรียนสะเดาขั้นชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C60C99นะครับ07C60C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

ท่านที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอรมดี18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดําเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดตายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องเล่าของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหาจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องเล่าของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับอาที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปานินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัทใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแม้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วก่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำหวานสวัสดีครับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไม่ถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643939

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06 1 8 9 5 5

คิดจะอยากมีชีวิตอิสระอย่าทำตัวเป็นอันธพาลอย่าละลานคนอื่นไปทั่วก่อนจะทำอะไรคิดถึงพ่อแม่คิดถึงครอบครัวอดกลั้นได้อดกลั้นนับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยได้นะ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643939

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ
0: ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

0: ี่เห็นมานี่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาขายมาทั้งหมดเนี่ยนี่เขาจะไปขอทีละแต่งงานแล้วนะ
1: พี่สวายพี่รักหนูไหม
0: รักพี
1: ่ถ้าพี่รักหนูพี่ปล่อยหนูไปเถอะนะหนูไม่ได้รักพี่

ตอนนี้ร้านสินค้าไม่เมืองเปิดแล้วนะเจ้าตรงหน้าร้านฝั่งนี้เลยนะเจ้าเปิดละมีสินค้าเยอะมากเลยฝากอุดหนุนสินค้าตัวนะเจ้ามีเจ้าเพจไม้เมืองเลยเจ้าพิมพ์ไม้เมืองภาษาไทยได้เลยเจ้าถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะเจ้าเดี๋ยวไปคุยกันต่อในเพจได้เจ้า

0: ดียวได้เลยนะครับ
1: พี
2: ่ครับ
1: มีแฟนหรือยังคะ
2: ยังหาไม่แฟนพี่ครับ
1: อย่าลืมโทรมานะ
2: โอเคครับ
3: ว่าในเรื่อง

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ LINEMAN PANDA เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: น
2: ม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06189559

พวกเองกำลังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมกำลังคิดว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมอยู่หรือเปล่าฟังลุงนะฟังคำของคนแก่อย่างลุงให้จบบางคนเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองแต่คนอย่างพวกเราต้องสู้ตั้งแต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสุข

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: สู้มันไปถึง
1: NB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643998

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 น.

ชีวิตเฮามันสั้นแต่เรื่องให้เครียดมันหลายคักเรื่องคนเรื่องงานเรื่องขี้ปาไผ่กระโบ้หูเมื่อนี้ผมมีคำเดียวสิครับคำว่า

ครับไผเฮ็ดแห่เอาเจ็บสร้างมันไผบ่เห็นค่าเฮาสร้างมันเฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาเฮ็ดหยัง

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: สู้มันไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ร้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643993

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ค้าแอนโฮมซิสเต็มชุมเสียงค้าแอนโฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาแอนโฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 น. 0618951

สวัสดีครับมื้อนี้ผมอยากเล่าเรื่องความจริงความจริงที่ว่าเฮาสู้กันไปสู่มื้อนี้สุดท้ายมันก็มีมื้อจบแล้วก็บ่มีไผจําเฮาได้มันก็ซ้ํานี้ชีวิตคนเฮา

0: ำนักนะครับขอบคุณครับ
1: คนไทยพวกเราไม่เคยทิ้งกันเสียงจากคนชายแดนสะท้อนถึงเสียงของหัวใจคนไทยทั้งประเทศ

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะจูมันไปถึงเอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643998

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: นาน
0: ล
2: ม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06 1895